kương ông đi lại nàng hiền nam sinh phong mương cái bên là y mương y ký sắc lặng y chỉ sang xa hiền nam sang xa y ở đây lục là ấm nón hiền nam ตะอึกบุ้ยนาตะอึกกะปูเจนอออปุ้ยคือเป็นปีมาอะตะอึกยานอตะอึกยาคือลาวีเดเฮมาดาอี้อี้ไม่เอาดิเอ้ยอย่าออด